0: ท่านนั่งมันแค่ด้านปลาช่วยผู้เชี่ยวเนี่ย
1: อาบุ้งนั่งมันก็ต้องนั่งอย่างนี้
0: ต้องนั่งกี่ท่านเนี่ย
1: ผมจะอาบุ้งท่านนี่